0: มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนมาคนอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเกย์ต่อไปจะตานี้เอาดูสิ
1: ว่าชิบยันมันคนไหนคนทำไรคนนั้นมาตอนทำไรคนนั้น
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี้เอาเอาชิบยันมาตอนคอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัตมาบิคลีเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mone kai lang e.
0: Dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi. Aw e phone number 0215 45787. 9420 35541. Aw bhayo. Aw good, very good, very good.

มาได้มาไม่ได้ไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบิอันชดใช้ไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ต่อไปจะต้องยาวดูเสียเฮ้ยแม่มาเล่นเงินคุณทำไม่ได้ก็น้ำหมดแล้วทำไม่ได้คัมพูชาดิกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคัมพูชาพาวนุกับซาเต้คัมพูชาสิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันดิกรีฮาเลมาโกร์มาดิกรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดูสกีแตงสวัสดามาดิกรีโอเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin bivastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani jodi chatao ama ma kai ane dake aw talno betal ma hider phir duka paiyelan jhushe aw e phone number 0215547788 9842535541 aw good very good very good